ตัวปลอกเลยตินตุยรวายยองก็คงสิลบีภาษาอีรวายเอวตุยก็วัดทิบรูทิบไลน์แต่เบียงปอดมันกุนน้อยยากับโปรแกรมยองกิจันจาดิวอชั่นซองกับโปรแกรมก็วันชพีนาคา

0: ปันสีเยเท้าช่องเท้าสายังกียิวมันในฉะเสียดกีฉะแก้มกีน้องแบมรัดและนี่กีฮันเตอร์สนก็ทิ้งเงินนี่ก็พอลิชันกันโจเลอีกละเฮจิงมันยองกามารียงกูองอีคลายเมทชินจ์ในที่ดาวเอ็มคามีอยู่ได้กินยิมรัดขนังยูเล็กกีน่ากีตากีจิงเอวรอกีบดกระดาวหนึ่งฮารีอินเดียยองอีME ko Wildlife Institute of India wa ko Worldwide Fund for Nature ki organization ki yele how pen pensa ya ki jet merat ki jet sim woro hi e te de kini kin tin ki wo kerja ku blai cibun ci jango
1: ta perlok hai to wa ka science program desnya pintu Ya iklam iyong kong Emma Dorint Suting kepada klam hajrong kapang list of scientific names of animals and bat lani petui scientific yong kini ki merat bayak isim. Tengah skema ki perlaki wapi kini ke program dah yau jumbut pi cibun ni tentu iklam iyong kong Suting. Ya kini ke program wan raj pi dah ka agashwani juai. Kini dah ka agashwani juai go wan cipi hau cipai bi pun yubi megahertz FM band. Ia pertanyaan yang ini ke program dari penampan HP yang kirwai kasih. Kirwai ke yang Pak Armonat Shabong. Ia bertuju tangsur jengruai.

0: Yo, this is Rap Bass. This song goes out for my lady. She knows she is.
1: Hello, request line.
2: Hello.
1: Hello, ma. Request line yung Akash ni Jwai. Ngayon mo ang phone pite, ma?
2: Nairan.
1: Nairan yung ma, eh?
2: Ma authorize.
1: Ma authorize.
2: Oh.
1: Ha, dajo phone pina siya ng kong na, ma?
2: Dajo, eh.
1: Dajo, eh. Tawa nga sa rang ni siya ng kong na.
2: Na, bon siya ni dajo phone,
1: ah. Oh, da bon siya ni, ah. Da, irwa yung yima kwa api pantemi pi?
2: แต่ยังรำเชียงเทศด้วยที่ว่าจริงๆอยู่จริงๆอยู่ยังมารำเชียงเฮามายี่กว่าพี่ปนับเสียงบ่าแต่นั่นกล้องแต่อยากพี่เฮ้อเสียวเลยดิสตาร์ฟยังกะไก่ฟันนี่จะไว้เฮ้อคุณเลชิบุญมะแต่ยังน่าให้รำจุเฮ้อแต่มาพอลงมาพอเร่งแต่มาวันไปแต่มาสุดเล่นมาหาบาร์เร่เดี๋ยวรอดีมะ
1: เดี๋ยวรอดีมะเดี๋ยวรอดีมะเดี๋ยวพี่นึกดูดังสเต็ปอัพเรดิโอพี่ฮะอ๋อนึกดูดังสเต็ปมาอัพเรดิโอพี่อ๋อได้ตัวนี้อ๋อตัวนี้อ๋อในภาคอีสานนี่นะดูดังสเต็ปมันรูดูน่าหรออ๋อแต่คุณเลชิบุญมาว่าโฟนพี่ชี้กะเตลเป็นเต็มพิรวายยง